0: สะอาด
1: กาว
0: กาวปร
1: สะอาด
0: สะอาด
1: กาวปรสะอาด
0: สะอาด
1: กาว
0: กาวปร
1: สะอาด
0: สะอาด